มาตายความมือตัดไงเปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรหมดงั้นทำไรบิดาตุกุชิพยันชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตานยาวดูเช่นเฮ้ยยันมาในงงงคนทำมือตัดคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิครีกอร์เลยสิเก้าเนี่ยอันนี้มารมัดกอร์เลยเนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาตูร์เอจูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเนี่ยรู้แค่อีกโอตอมบิครีฮาเลมากอร์มาบิกรีกอร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนทุกไอ้สังสัสตามาบิกรีเนี่ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่อังกฤษลังกูจ์กักชักกูเป็นบีบวัตตาชาวคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชินอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนีไปนช้าซีซีแคมาร่าร์บอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนีปูจูดินช้าท้าวทำมาเมื่อไหร่ร่างเองรักเองเขาตายแล้วเบต้าไม่เหลือเพียร์ดูคาไปเยลันจูซี่เอาไปโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์

มาตั้งความมั่นใจเปลี่ยนเลยคุณไม่ละคุณอะไรหมดมั้งทำไปเรียกชุกชีพยังชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไฟจะตันยาวดูสิเฮ้ยงั้นมาในงงงคุณทำไปนักคุณน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮาร์ดูแอนด์ซาตูเอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตักคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์โอเคก็ต้องบิคลีฮาเลมาโกร์มาบิคลีโกร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพิสดุนสุกสังสัสตามาบิคลีโอเอ้ยอะไรปะบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language กัดชักบินเบียบัสตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์เตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอเตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินวอเตอร์ก็แบตเตอรี่ปนีไปนช้าซีซีกล้องอะไรบอร์ดบอร์ดอินเทอร์เน็ตปนีปะจูดินช้าท้าวทำมาเมื่อไงร้างเองตากเองเอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูคาไปเอลันจูซี่เอาไอ้โฟนนัมเบอร์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ 5547787 อันท่านเอาไป4 2541เอาบ่อยอ่ะเอากูดเบรีกูดเบรีกู